0: บอตาไ
1: ทยเราอยากพูดจ้าพูดจ้าม
0: ุ่งหน้าเศร้าเด้อให้แถวตาตาสะดัวแหนมยาวตรีดดินยาวขั้นน้องบองอยู่เชิงหมกชึกยังบอปุกเลย
1: เราอยากพูดจ้าอยู่เชิงไหนเลย
0: đừng kêu la kháng giọng cũng đừng hy vọng ai đến nơi này